สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานเกี่ยวกับการลงนามสิ่งที่ตนเรียกว่าร่างบันทึกความเข้าใจโดยสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติการต่อสู้ระหว่าง2ชาตินี้เมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบลูมเบิร์กเผยแพร่เนื้อความของเอกสารที่ประกอบด้วย14หัวข้อความสนใจนั้นในเวลานี้มุ่งไปยังประเด็นที่ว่าข้อตกลงแลกประโยชน์นี้มีผลบังคับใช้หรือไม่หลังมีการลงนามซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19ร่างบันทึกความเข้าใจนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรของสองฝ่ายในสงครามปัจจุบันจะประกาศยุติการสู้รบทันทีและถาวรในแนวรบทั้งหมดซึ่งรวมถึงเลบานอนเมื่อมีการลงนามในเอกสารฉบับนี้ร่างเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐจะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันเป็นอย่างนานที่สุดร่างเอกสารนี้ระบุว่าทันทีที่มีการลงนามสหรัฐจะยกเลิกการปิดกั้นของกองทัพเรือสหรัฐและไม่แทรกแซงใดๆต่ออิหร่านนอกจากนี้ร่างนี้ระบุว่าการสัญจรจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจนเต็มที่ภายใน30วันร่างนี้ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการต่างๆทันทีที่เป็นการรับประกันว่าความเคลื่อนไหวของเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานจะกลับมาอีกครั้งภายใน30วันสู่ระดับก่อนเกิดสงครามสำหรับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านยืนยันอีกครั้งว่าตนจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ออกแถลงการยืนยันอีกครั้งถึงการไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และสนับสนุนสิทธิในการสัญจรอย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุสแถลงการนี้ออกในการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองเอวิยองในฝรั่งเศสในวันพุธที่17มิถุนายนแถลงการนี้แสดงความยินดีต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่มุ่งยุติความขัดแย้งบรรดาผู้นำ G7 ยืนยันกันอีกครั้งว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครองอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสกลุ่ม G7 ยืนยันว่าสิทธิในการสัญจรผ่านโดยปราศจากข้อจำกัดหรือค่าผ่านทางนั้นเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศแถลงการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความคิดริเริ่มแบบหลายชาติที่นำโดยความพยายามของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูการเดินทะเลในช่องแคบนี้ G7 ให้คำมั่นด้วยเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางลำเลียงพลังงานเพื่อลดความเปราะบางของโลกที่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุสปริมาณน้ำมันดิบที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากตะวันออกกลางลดฮวบในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุสกระทรวงการคลังเผยว่าตัวเลขนี้ลดลงร้อยละ 61.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มาจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 72.1 ส่วนในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงเนฟทานั้นดิ่งฮวบร้อยละ90เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆน้ำมันดิบนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ24ส่วนในหมวดน้ำมันที่รวมถึงเนฟทาเพิ่มขึ้นถึง 6.6 เท่าการนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันนี้จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มพรวดพราดในอัตราร้อยละ 93.5ตัวเลขน้ำมันนำเข้านี้ปรากฏอยู่ในรายงานของทางกระทรวงว่าด้วยดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมโดยรวมแล้วญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเกือบ 380,000 ล้านเยนหรือ 77,246 ล้านบาทนี่เป็นการขาดดุลครั้งแรกในช่วง4เดือนปริมาณนำเข้าลดลงแต่การที่ราคาพุ่งขึ้นทั่วโลกดันให้มูลค่าเพิ่มขึ้นศาลในญี่ปุ่นตัดสินจำคุกประธานบริษัทผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเป็นเวลา5ปีจากกรณีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2565เรือท่องเที่ยวคาซูวันจมลงนอกชายฝั่งคาบสมุทรชิเดโทโกทางตะวันออกของฮอกไกโดทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต20คนและยังมีผู้สูญหายอีก6คนนายคาซึระดาเซจิถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อในอาชีพการงานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
คณะอัยการกล่าวว่านายคาตสึราดะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับประกันให้เรือใช้งานได้อย่างปลอดภัยและว่าเขาไม่ได้ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุอัยการกล่าวว่ามีการประกาศเตือนสภาพอากาศเรื่องลมแรงและทะเลมีคลื่นลมแรงไว้แล้วก่อนที่เรือจะออกเดินทางทำให้สามารถคาดการอุบัติเหตุได้พวกเขาจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ลงโทษจำคุก5ปีส่วนทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าอุบัติเหตุเกิดจากฝาปิดบนดาดฟ้าเรือชำรุดทำให้มีน้ำทะเลไหลเข้ามาทนายยืนยันว่านายคาตสึราดะเป็นผู้บริสุทธิ์ในการพิพากษาคดีในวันพุธที่17มิถุนายนณศาลแขวงคุชิโร่มิซุโคชิทาเกโอหัวหน้าคณะผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลยควรจะสามารถคาดการได้ว่าการแล่นเรือในสภาพอากาศเลวร้ายอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตซึ่งหมายความว่าภัยอันตรายนั้นสามารถคาดการได้ล่วงหน้าตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกลวงที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาตำรวจได้จับกุมนายซาซากิยูสุเกะเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบนเครื่องบินที่ออกจากประเทศไทยเพื่อนำตัวเขากลับญี่ปุ่นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนระบุว่านายซาซากิเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มอาชญากรรมซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองปอยเปตทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาแหล่งข่าวกล่าวว่านายซาซากิอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวในกัมพูชาและเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ที่โทรศัพท์หลอกลวงตำรวจจังหวัดไอจิได้ตามหาผู้นำของกลุ่มนี้มาตั้งแต่จับกลุ่มชาวญี่ปุ่น29คนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุโทรศัพท์หลอกลวงจากฐานที่ตั้งของกลุ่มในเมืองปอยเป็ดต่อมาตำรวจได้หมายจับนายซาซากิซึ่งถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้โดยต้องสงสัยว่านายซาซากิได้เงินจากเหยื่อโดยสั่งให้สมาชิกในกลุ่มโทรศัพท์หลอกลวงซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของญี่ปุ่นเครื่องบินที่มีผู้ต้องสงสัยโดยสารมานั้นเดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันอังคารที่16ผู้คนจำนวนกว่า100คนจากในญี่ปุ่นและต่างประเทศมาสมัครสอบเป็นนินจาในการสอบเอาใบประกาศที่จัดขึ้นทุกปีในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นการสอบใบประกาศนินจาโคคาริวได้รับการจัดขึ้นทุกปีโดยกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่งในเมืองโคกะจังหวัดชิงะผู้คนราว130คนอายุตั้งแต่9ถึง76ปีมาสอบเอาใบประกาศกันเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับใบประกาศแบบม้วนมือที่แยกตามความสามารถเป็นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงผู้มาสอบนั้นส่วนมากแต่งชุดนินจามานั่งสอบเพื่อให้ได้แต้มโบนัสมาเพิ่มคะแนนผู้มาสอบขั้นต้นนั่งทำข้อสอบข้อเขียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนินจาผู้มาสอบลงสอบภาคปฏิบัติด้วยซึ่งเป็นการปาชูริเคงหรืออาวุธดาวกระจายเล็งเป้าที่อยู่ห่างออกไปราว3เมตรสตรีในช่วงวัย20คนหนึ่งกล่าวว่าเธอมาสอบทั้งที่ทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วก็เพราะเธออยากสานต่อฝันที่พักไว้ในการเป็นนินจาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อวันพุธที่17 มิถุนายนหลังจากที่นายทรัมป์เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7 ชาติหรือ G7 ในฝรั่งเศสแล้วเขาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังแวร์ซายใกล้กรุงปารีสซึ่งเขาได้ลงนามข้อตกลงกับอิหร่านที่นั่นขณะเดียวกันสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายเปเซสกิยานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่18ภาพถ่ายที่เผยแพร่แสดงให้เห็นนายเปเซสกิยานกำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนอกจากนี้ในวันพุธที่17เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้บรรยายสรุปเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมี14 ข้อหนึ่งในนั้นคือการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อความระบุว่าอิหร่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60 วันเอกสารดังกล่าวระบุว่าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านทั้ง2 ประเทศตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเรื่องอื่นๆที่ตกลงร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในข้อตกลงขั้นสุดท้ายทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐได้ยืนยันเมื่อวันพุธที่17ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านระบบดิจิทัลแล้วและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างครบถ้วนหรือไม่ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายนสร้างสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่4นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากมีความคาดหวังเชิงบวกว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติการสู้รบในตะวันออกกลางได้ดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 ปิดตลาดที่ 71,053 เยนมีการซื้อขายเป็นวงกว้างครอบคลุมหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสารกึ่งตัวนำตลอดจนหุ้นกลุ่มวัสดุและก่อสร้างนักวิเคราะห์กล่าวว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศตลาดเป็นไปในทิศทางบวกแต่มีนักลงทุนบางส่วนขายหุ้นในช่วงที่ราคาพุ่งสูงเพื่อล็อกกำไรจากราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7 ชาติหรือ G7 เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด3 วันที่เมืองเอวิยองเลแบงทางตะวันออกของฝรั่งเศสหลังรับรองแถลงการร่วม9 ฉบับรวมถึงประเด็นสถานการณ์ในอิหร่านและยูเครนแทนที่จะออกแถลงการร่วมกันฉบับเดียวกลุ่ม G7 ได้ออกเอกสารแยกกันหลายฉบับซึ่งมีเนื้อหาหลักที่แตกต่างกันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานการประชุมได้กล่าวชื่นชมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นเอกภาพการหารือที่มีคุณภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างผู้นำในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์บรรดาผู้นำเห็นพ้องที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และให้คำมั่นในการเร่งกระจายเส้นทางการจัดหาพลังงานเพื่อลดผลกระทบของโลกจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสและเพิ่มปริมาณสำรองพลังงานของตัวเองผู้นำ G7 ประกาศว่าพวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และตกลงที่จะเพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกล
ในการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดขึ้นที่แคนาดาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางกลับในวันแรกของการหารือและไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับยูเครนในครั้งนี้เขาและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้เข้าร่วมการหารือนอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวเป็นในว่าสหรัฐอาจกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบต่อรัสเซียอีกครั้งในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเหล่าผู้นำ G7 ประสบความสำเร็จในการส่งสารที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพไปยังทั่วโลกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานนางทากาอิจิแสดงความยินดีต่อข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติการสู้รบและชื่นชมความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุสันติภาพอย่างไรก็ตามเธอตระหนักว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนางทากาอิจิกล่าวว่ากลุ่มประเทศ G7 ที่มีแนวคิดเดียวกันต้องร่วมมือกันต่อต้านข้อจำกัดการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมและต้องปกป้องการค้าที่เสรีและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังต้องทำให้มีการเดินเรือที่เสรีและปลอดภัยในทุกเส้นทางเดินเรือรวมถึงช่องแคบฮอร์มุซด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นในฐานะพระราชอาคันตุกะเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงพระกัญญาหารค่ำซึ่งจัดขึ้นณพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัมงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อค่ำวันพุธที่17มิถุนายนมีผู้ร่วมงานราว200คนโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์และสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงเป็นเจ้าภาพแขกผู้ร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกราชวงศ์ของเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมายาวนานสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ทรงมีพระราชดำรัสต้อนรับในงานเลี้ยงพระราชทานโดยทรงซาบซึ้งในมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ราชวงศ์ตลอดจนสายสัมพันธ์อันพิเศษและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศจากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักนับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2143แม้ในช่วงที่ญี่ปุ่นดำ

ินนโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมว่านี่เป็นผลจากการอุทิศตนและความพยายามอย่างใหญ่หลวงของทั้งสองรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะประทับแรมณประเทศเนเธอร์แลนด์จนถึงวันเสาร์ที่20มิถุนายนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อวันพุธที่17 มิถุนายนหลังจากที่นายทรัมป์เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7 ชาติหรือ G7 ในฝรั่งเศสแล้วเขาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังแวร์ซายส์ใกล้กรุงปารีสซึ่งเขาได้ลงนามข้อตกลงกับอิหร่านที่นั่นขณะเดียวกันสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายเปเซสกิยานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่18ภาพถ่ายที่เผยแพร่แสดงให้เห็นนายเปเซสกิยานกำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนอกจากนี้ในวันพุธที่17เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้บรรยายสรุปเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมี14 ข้อหนึ่งในนั้นคือการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อความระบุว่าอิหร่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60 วันเอกสารดังกล่าวระบุว่าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านทั้ง2 ประเทศตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเรื่องอื่นๆที่ตกลงร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในข้อตกลงขั้นสุดท้ายทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐได้ยืนยันเมื่อวันพุธที่17ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านระบบดิจิทัลแล้วและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างครบถ้วนหรือไม่ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายนสร้างสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่4นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากมีความคาดหวังเชิงบวกว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติการสู้รบในตะวันออกกลางได้ดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 ปิดตลาดที่ 71,053 เยนมีการซื้อขายเป็นวงกว้างครอบคลุมหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสารกึ่งตัวนำตลอดจนหุ้นกลุ่มวัสดุและก่อสร้างนักวิเคราะห์กล่าวว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศตลาดเป็นไปในทิศทางบวกแต่มีนักลงทุนบางส่วนขายหุ้นในช่วงที่ราคาพุ่งสูงเพื่อล็อกกำไรจากราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้

ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด3วันที่เมืองเอวิยองเลแบงทางตะวันออกของฝรั่งเศสหลังรับรองแถลงการร่วม9ฉบับรวมถึงประเด็นสถานการณ์ในอิหร่านและยูเครนแทนที่จะออกแถลงการร่วมกันฉบับเดียวกลุ่ม G7 ได้ออกเอกสารแยกกันหลายฉบับซึ่งมีเนื้อหาหลักที่แตกต่างกันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานการประชุมได้กล่าวชื่นชมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นเอกภาพการหารือที่มีคุณภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างผู้นำในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์บรรดาผู้นำเห็นพ้องที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และให้คำมั่นในการเร่งกระจายเส้นทางการจัดหาพลังงานเพื่อลดผลกระทบของโลกจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสและเพิ่มปริมาณสำรองพลังงานของตัวเองผู้นำ G7 ประกาศว่าพวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และตกลงที่จะเพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลในการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดขึ้นที่แคนาดาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางกลับในวันแรกของการหารือและไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับยูเครนในครั้งนี้เขาและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้เข้าร่วมการหารือนอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวเป็นในว่าสหรัฐอาจกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบต่อรัสเซียอีกครั้งในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเหล่าผู้นำ G7 ประสบความสำเร็จในการส่งสารที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพไปยังทั่วโลกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานนางทากาอิจิแสดงความยินดีต่อข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติการสู้รบและชื่นชมความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุสันติภาพอย่างไรก็ตามเธอตระหนักว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนางทากาอิจิกล่าวว่ากลุ่มประเทศ G7 ที่มีแนวคิดเดียวกันต้องร่วมมือกันต่อต้านข้อจำกัดการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมและต้องปกป้องการค้าที่เสรีและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังต้องทำให้มีการเดินเรือที่เสรีและปลอดภัยในทุกเส้นทางเดินเรือรวมถึงช่องแคบฮอร์มุสด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นในฐานะพระราชอคันตุกะเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำซึ่งจัดขึ้นณพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัมงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อค่ำวันพุธที่17มิถุนายนมีผู้ร่วมงานราว200คนโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์และสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงเป็นเจ้าภาพแขกผู้ร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกราชวงศ์ของเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมายาวนานสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ทรงมีพระราชดำรัสต้อนรับในงานเลี้ยงพระราชทานโดยทรงซาบซึ้งในมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ราชวงศ์ตลอดจนสายสัมพันธ์อันพิเศษและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศจากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักนับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2143แม้ในช่วงที่ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมว่านี่เป็นผลจากการอุทิศตนและความพยายามอย่างใหญ่หลวงของทั้งสองรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะประทับแรมณประเทศเนเธอร์แลนด์จนถึงวันเสาร์ที่20มิถุนายนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น